0: มาลาลิตสักนิยักตะลงแนทุดฮักเป็นชามทิลวี2015ตอนนั้นทามิกวนงวลอกซิมายุอีเกลซียวทิลวูคุจักบามันอิเจ้าฮักลูดซาลงแนทับุน
1: พูดจวามิยงมิยุมิกนิเจ้าสุยักติมิกอิมบาฮาโอเคอรันนิฟาวชุนิปิงโวติโอยุกทามิกวอร์เดน
2: อิตุกุลูกามะฮิกุตุกุลูกายังอิตุกุลูกามะฮาวิมายาวลังอบุ